0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน Run Forward Extra We play all the

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือเดินหน้ากรีนเนวีเปิดใช้งานโซล่ารูฟท็อปสะท้อนถึงการนำพลังงานสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์พลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA รวมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปณกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 758.40 กิโลพีคโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมพิธีโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับ MEA ในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานภายใต้แนวคิด Green Navy โดย MEA เป็นผู้ลงทุนติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาสัญญา20ปีขณะที่กองทัพเรือได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ20เฉพาะส่วนของพลังงานที่ผลิตได้จากระบบโดยไม่ใช้งบประมาณของกองทัพเรือในการลงทุนติดตั้งระบบดังกล่าวคาดว่าจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 954.67 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าประมาณ 690,000 บาทต่อปีและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 420.15 ตันต่อปีสะท้อนถึงการนำพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านโซล่ารูฟท็อปกับ MEA ไปยังหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการที่เปิดใช้งานแล้วอยู่ระหว่างการติดตั้งและอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดใช้งานโซล่ารูฟท็อปณวังนันทอุทยานครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนกรีนเนวีจากนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและแสดงถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
3: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE แอดมี @clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วง 7-13 กันยายนนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2 สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่7ถึง13กันยายนนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดปทุมธานีบริเวณอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมบริเวณอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามในทุกอำเภอจังหวัดสมุทรปราการบริเวณอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมถึงพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครโดยปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการและประชาชนริมแม่น้ำหรือคลองตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้สามารถติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับอิหร่านโต้กลับโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตเมินคำขู่ทำสงครามกระทบช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานโลกสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งวันนี้หลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในประเทศคูเวตรวมถึงเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในหลายพื้นที่ทางตะวันออกกลางเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐก่อนหน้านี้โดยไม่สนคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เตือนว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอย่างหนักยิ่งขึ้นหากเตหะรานเดินหน้าตอบโต้โดยกองทัพอิหร่านมุ่งโจมตีเป้าหมายของสหรัฐในคูเวตจอร์แดนสหรัฐอาหรับอิมิเรตบาเรนและเขตปกครองตนเองออร์ดิสถานของอิรักขณะที่กองทัพคูเวตระบุว่ากำลังเร่งสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านด้านประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่ากองทัพสหรัฐมีความพร้อมที่จะโจมตีอิหร่านได้ทุกเมื่อหลังสหรัฐโจมตีพื้นที่ต่างๆของอิหร่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีชาวอิหร่านเสียชีวิตอย่างน้อย19รายขณะเดียวกันสถานการณ์ยังส่งผลต่อเส้นทางขนส่งพลังงานโลกหลังอิหร่านยังคงปิดกั้นเส้นทางขนส่งน้ำมันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อตอบโต้พร้อมเตรียมเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจด้วยการคว่ำบาตรพันธมิตรทางการค้าของอิหร่านและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอ่านนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอน

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกบงนกเป็นนกบงนกนกบงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตลเลตไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ลือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีติดตามซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่4ย้ำพร้อมสมบูรณ์ทั้งขบวนเรือเส้นทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวานนี้เพื่อติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569เมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปจากกองทัพเรือพร้อมตรวจความพร้อมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9รวมถึงกำลังฝีพายประมาณ 2,000 นายก่อนลงเรือติดตามขบวนและตรวจสอบสภาพกระแสน้ำตลอดเส้นทางโดยขณะนี้ทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการมีความพร้อมและเรียบร้อยเป็นอย่างดีแต่จะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยส่วนการดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวตามจุดชมขบวนเรือจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่มาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น650บาทด้วยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,600 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,600 บาทขายออกบาทละ 69,800 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,204 บาท84สตางค์ขายออกบาทละ 7,600 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น650บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและที่ปลายแหลมยวนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

music. FM 88.

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ิมแอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: จำกัด
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ดรากูล่านะครับงานจากเทมอิมพาร่าแล้วก็เจนนี่ครับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กสวัสดีกันวันนี้ด้วยนะครับศุกร์ที่4สิงหาอุ้ยกันยายน เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนี่เอ๊ะฉันพูดผิดมาตลอดหรือเปล่านะ อ้าวมีข่าวมาฝากกันนะครับสำหรับช่วงกลางวันแบบนี้ฮะแน่นอนว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวครับสั่งลุยเช็คบินนักท่องเที่ยวกลางใช้มาตรการเด็ดนะครับเนรเทศออกนอกประเทศไปเลยขึ้นแบล็คลิสต์นะครับแล้วก็ถอนวีซ่าคุ้มครองคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับคือเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็เปิดกว้างต้อนรับเนาะก็มีการฟรีวีซ่าหลายๆประเทศนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็เข้ามานะครับแต่อยากให้ทุกคนเข้ามาแบบเคารพกฎหมายเคารพคนไทยแล้วก็ให้เกียรติวัฒนธรรมของไทยด้วยและในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎหมายไร้ศีลธรรมนะครับไม่ให้เกียรติคนไทยสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรานะครับอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะฮะสุดยอดมากๆอยากจะปรบมือเลยทีเดียวคุณก็เห็นด้วยเนาะในทางกลับกันนะครับเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านคนไทยที่น่ารักด้วยเช่นเดียวกันนะ

0: ส่งท้ายกันด้วย Late Night Talking กันจาก Harry Styles นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะฮะเจส่งไว้ให้กับเพลงที่คุณขอกันมานะครับ Cause I don't care when I'm with my baby yeah All the bad things disappear You're making me feel like maybe I am some... I don't care นะครับ Ed Sheeran featuring กับ Justin BieberThat's so true, นะครับ Gracie Abrams. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. I knew it, I knew you, นะครับงานจาก Taylor Swift. เดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆที่นี่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra.
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.One Forward Extra.

ใหม่ K7 SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Jekuris เชียงใหม่โทร0

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงศึกษาธิการชู Data Driven Education ใช้ข้อมูล AI ยกระดับคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำพร้อมขยายบทเรียนสู่ระบบซุปเปอร์แอป EduPass สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: สนับสนุนโดย
9: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศพร้อมแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาการก้าวกระโดดโดยชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม้มีข้อจำกัดด้านบริบทและทรัพยากรและย้ำแนวคิดวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้พร้อมผลักดัน Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพผู้เรียนรวมถึงนำเทคโนโลยีและ AI มาช่วยลดภาระงานครูเพื่อคืนเวลาให้ครูได้มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่สำหรับแนวทางขับเคลื่อนการศึกษามี4ด้านสำคัญได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนเป็น Best Practiceการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้าสู่ซูเปอร์แอป EduPass เพื่อให้เห็นเส้นทางการพัฒนารายบุคคลการใช้ AI และ Business Intelligence วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในระดับโรงเรียนและพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลืออย่างตรงจุดและการเตรียมระบบวัดผลให้รับรองทักษะ Media and AI Literacyส่วนการประเมิน PISA 2029กระทรวงยังมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้โรงเรียนทุกแห่งเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพและก้าวกระโดดได้อย่างเต็มความสามารถทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสำคัญควบคู่กับการพัฒนาครูและผู้เรียนลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจนพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตปิดท้ายกันที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดสกัดลักลอบขนกัญชา100ห่อเตรียมข้ามแดนไปกัมพูชากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกปช.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินเข้าตรวจพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณริมคลองตะเคียนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพบชายต้องสงสัย2คนกำลังขนกระเป๋าสัมภาระไปยังริมคลองลักษณะเตรียมข้ามไปฝั่งกัมพูชาเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายได้ทิ้งกระเป๋าสัมภาระและวิ่งข้ามคลองหลบหนีไปยังฝั่งกัมพูชาเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบกระเป๋าเดินทางจำนวน4ใบพบกัญชาอบแห้งบรรจุถุงพลาสติกสูญญากาศรวมทั้งสิ้น100ห่อแต่ยังไม่ทราบน้ำหนักเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
8: กรมที่ดินออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินติดต่อผ่านโทรศัพท์แชทหรือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินโดยยืนยันว่ากรมที่ดินไม่มีนโยบายโทรศัพท์ติดต่อประชาชนเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวและไม่ขอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภทหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยในลักษณะดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่ 1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: M S I M U N 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายชี้โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีทั้งนี้รัฐบาลต้องการสร้างมาตรฐานการใช้แรงงานที่ถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และแย่งอาชีพสงวนของคนไทยโดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:59 น.ที่ระดับ 2.82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:25 น.ที่ระดับ 58 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอม9และบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:05 น.ที่ระดับ 2.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.ที่ระดับ 42 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:56 น.ที่ระดับ 2.79 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 น.ที่ระดับ 87 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:24 น.ที่ระดับ 2.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:00 น.ที่ระดับ 36 เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:59 น.ที่ระดับ 1.18 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:27 น.ที่ระดับ 79 เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:30 น.ที่ระดับ 2.64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:00 น.ที่ระดับ 1.61 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extraผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
7: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mum Forward Extra Music non-stop

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนด์หรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องไหนได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ไม่มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: and we'll be right back with more hits.
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกรมการปกครองหารือปปง.เดินหน้าบูรณาการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินยกระดับระบบเฝ้าระวังภัยอาชญากรรมทางการเงินและคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศด้านสอนชนภาคหนึ่งส่งเรือเร่งด่วนช่วยเหลือหญิงวัย81 ปีผู้ป่วยวิกฤตลำเลียงจากเกาะสีชังส่งต่อโรงพยาบาลชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: นายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือร่วมกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปงเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงอาชญากรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆโดยการดำเนินการมุ่งเน้น3มิติสำคัญได้แก่การป้องกันโดยเฝ้าระวังความเสี่ยงเช่นการทุจริตทางทะเบียนการสวมสิทธิ์นอมินีและบัญชีม้าพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อคัดกรองความเสี่ยงการปราบปรามโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมและกลไกฝ่ายปกครองนอกจากนี้ยังเตรียมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมเฝ้าระวังการแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐโดยย้ำว่าเครือข่ายภาคประชาชนไม่มีอำนาจสืบสวนหรือสอบสวนและห้ามแอบอ้างอำนาจตามกฎหมายหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบพร้อมกันนี้จะผลักดันระบบ Joint Early Warning System หรือระบบเฝ้าระวังร่วมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและการสืบสวนทรัพย์สินให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมืออาชญากรรมทางการเงินที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกรมการปกครองและปปง.มุ่งบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลและเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั่วประเทศด้านสอนชนภาคหนึ่งส่งเรือเร่งด่วนช่วยเหลือหญิงวัย81ปีผู้ป่วยวิกฤตลำเลียงจากเกาะสีชังส่งต่อโรงพยาบาลชลบุรีศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนภาคหนึ่งได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเกาะสีชังว่ามีผู้ป่วยหญิงอายุ81ปีมีอาการไข้ไอและหอบเหนื่อยพร้อมโรคประจำตัวได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงปัจจุบันผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากโรงพยาบาลเกาะสีชังมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอสำหรับการรักษาและไม่สามารถจัดหาเรือเพื่อนำผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีได้จึงขอรับการสนับสนุนจากสอนชนภาคหนึ่งภายหลังได้รับแจ้งศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาคหนึ่งได้สั่งการให้สอนชนจังหวัดชลบุรีและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรีนำเรือสอนชน4008ออกให้ความช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเกาะสีชังมายังฝั่งณท่าเรือเกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งมอบให้แก่ทีมแพทย์โรงพยาบาลชลบุรีเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: ตำรวจสอบสวนกลางแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกชวนทำงานผ่านโซเชียลโดยสังเกตพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงได้แก่ให้เงินเดือนสูงผิดปกติมีที่พักหรืออาหารฟรีให้เดินทางไปอบรมนอกสถานที่ 1-2 วันสถานที่อบรมมักอยู่ต่างจังหวัดติดชายแดนหากเจอพฤติกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสที่ศูนย์ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
1: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: and we'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ำ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Eco7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสินิสาสืบนามพลอยค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการลักลอบตั้งศูนย์ Data Center พร้อมออกกฎระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่ยืนยันไม่กระทบความมั่นใจนักลงทุนอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการวางกรอบการขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center ว่าขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center แล้วที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งตนได้มอบนโยบายเพื่อนำไปประมวลและออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกความกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมมากที่สุดขณะที่มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการทำมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ให้อนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปเพราะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแต่ที่เป็นปัญหาคือมีการไปขอใช้ไฟใช้น้ำหรือขอใบอนุญาตไว้ก่อนเพื่อนำไปใช้การค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งคงไม่ให้ใบอนุญาตแต่จะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นมาพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลประเทศไทยยังต้องใช้การสนับสนุนและมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันเรื่องนี้จะไม่ทำให้นักลงทุนเสียความมั่นใจอย่างไรก็ตามในส่วนที่มีการลักลอบเปิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดหากมีการลักลอบก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและถูกปิดการดำเนินการทุกอย่างต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายเท่านั้นปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-6 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: านจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดยะลาส่วนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอบันลังสตาเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายย้ำโปร่งใสยึดหลักสิทธิมนุษยชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
6: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอบันลังสตาจังหวัดยะลาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความมั่นคงในพื้นที่โดยทำการเชิญตัวนายรุสตัมสงวนนามสกุลเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรบันลังสตานอกจากนี้ได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลอำเภอบันลังสตาก่อนนำตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและสร้างหลักประกันด้านสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวอย่างรัดกุมการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวพร้อมยึดมั่นในหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมตามหลักนิติธรรมด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการร่วมเป็นพลังสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดจากข่าวสารที่บิดเบือนทั้งนี้หากพบเบาะแสสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงโดยทุกเบาะแสของประชาชนถือเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันเหตุและสร้างความสงบสุขให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเตือนภัยเทคนิคฟิชชิงใหม่ Browser in the Browser แนบเนียนจนอาจตกเป็นเหยื่อโดยแฮกเกอร์จะสร้างหน้าต่างล็อกอินปลอมขึ้นมาซ้อนทับบนหน้าเว็บจริงได้อย่างแนบเนียนจนแยกแทบไม่ออกเพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานกรอกอีเมลรหัสผ่านและรหัสยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแฮกเกอร์ทันทีโดยมีรายงานว่ายังมีการแอบอ้างชื่อเช่น Microsoft, Facebook และ Netflix ทั้งนี้เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงระวังหน้าต่างล็อกอินที่เด้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้สังเกตว่าเป็นหน้าเว็บจริงหรือไม่อย่าคลิกลิงก์ที่น่าสงสัยอย่าดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่รู้จักเพื่อป้องกันการถูกขโมยข้อมูลสำคัญบนโลกออนไลน์และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.
2: Let me tell you.

Treat You Better จาก Shawn Mendes นะครับแหมดูเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้อยู่แต่บราซิลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าภาพหลุดมาก็จะเป็นชายหาดบราซิลซะเยอะนะครับก็อาจจะไปหาแฟนสาวของเขานะครับบรูโน่มาเกซีนั่นเองนะฮะเอาล่ะสวัสดีทักทายชาวมัน Forward Extra FM 88นะครับในวันศุกร์ส่งท้ายวันนี้4กันยายนเจพัสวัตมาแล้วนะครับไม่เสียเวลานะครับใครอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะครับรอรับรายชื่อเพลงของคุณอยู่ระหว่างคุณเดินทางกลับบ้านแบบนี้นะครับช่วงเย็นๆมาส่งคุณกลับบ้านไปพร้อมๆกันกับเพลงที่คุณอยากจะฟังกันด้วยนะฮะอย่างเช่นเพลงนี้ครับมีคนคิดถึง Atomic Kitten นะฮะสามเหนียวประมาณูนะครับชื่อเขาเรียกอย่างนั้น Love Doesn't Have to Hurt

ตักจากเลนี่นะครับที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะฮะช่วงนี้ชาวเชียงใหม่ชาวเหนือแล้วก็อีสานเนี่ยยังคงเจอกับฝนนะฮะอยู่อย่างมากมายนะครับแล้วก็เป็นมรสุมที่อาจจะเรียกว่าโดนหางๆเลขมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมขังนะฮะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดิน

0: คนถล่มในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับเขาบอกว่าให้ระมัดระวังแล้วก็เฝ้าดูนะครับเซลล์บอร์ดแคสที่จะแจ้งเตือนประชาชนนะฮะในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับยังไงก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคนนะช่วงนี้น้ำมากจริงๆนะฮะมีคนบอกว่าเดี๋ยวซูเปอร์เอลนีโญที่จะตามมาเนี่ยจะทำให้แห้งแล้งมากๆเลยนะครับพอเห็นน้ำมันยิ่งเยอะๆยิ่งกลัวใจนะครับก็ต้องดูแลแล้วก็สู้กันต่อไปนะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เชื่อทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับและใครที่เป็นสายสกินแคร์สายดูแลผิวเนี่ยต้องรู้จักช่องพี่ฟุ่งสอนดูแลผิวเจ้าของแบรนด์ AMT Skincare ใน TikTok แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ใครที่ดูแลตัวเองเนี่ยนะครับก่อนจะเลือกสกินแคร์หรือแก้ปัญหาผิวเราต้องรู้จักผิวของตัวเองก่อนถูกไหมAMT Skincare นะครับมีบริการวัดสภาพผิวเชิงลึก10มิติครับช่วยให้คุณรู้จักผิวตัวเองพร้อมคำแนะนำนะครับจากผู้เชี่ยวชาญมีปัญหาผิวแบบไหนดูแลได้ตรงจุดนะครับดูแลตั้งแต่ล้างหน้าบำรุงไปจนถึงกันแดดครับครอบคลุมทั้งการดูแลผิวแบบแห้งขาดความชุ่มชื้นผิวหมองคล้ำหรือว่าริ้วรอยนะครับสายสกินแคร์ต้องมากันได้ต้องมาเจอกันเลยนะครับ AMT Skincare Laboratory นะครับสาขาเชียงใหม่ฮะเขาอยู่ที่โครงการ Monotown Studioก็จะเรียกว่าครบมากๆที่นี่นะฮะปรึกษาปัญหาผิวฟรีเพียงทัก LINE @AMT Skincare หรือว่า Facebook AMT Skincare นั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวกันครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารายการจากทางสถานีรออยู่ทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับใครอยากฟังเพลงกันต่อคลิกออนไลน์มา live.manforwardextra.com ยังอยู่กับเจภัสวัตนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
3: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
4: ยัง
5: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
3: Oh my gosh
5: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
6: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่
7: M Motor
6: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
8: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
9: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

ียงจำกัด Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Munford Extra

คาร์ดิบีและบรูโนมาร์สนะครับกับ Please Me นะฮะบรูโนมาร์สก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตในบ้านเรานะครับราชมังคลากีฬาสถานทีเดียวแล้วก็มี Silk Sonic มาด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่สมกับการที่จะปลดหนี้ให้กับพี่บรูโนสเขาทีเดียวต้องบอกว่าช่วยซื้อบัตรหน่อยนี่ยังไม่หมดเลยยังอยู่กับเจภัสวัฒน์นะฮะมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าให้เป็น88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กอยากย้ำกันนิดนึงฮะว่าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกันนะครับยังไม่เป็นเพื่อนกันอย่างเป็นทางการอ่ะเนาะมาคลิกลงทะเบียนหน่อยเป็นเพื่อนกันก่อนทาง LINE @manforward นะครับแล้วก็ลงทะเบียนได้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการร่วมสนุกแจกของรางวัลกันใครที่จะได้ของรางวัลไปคือคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วเท่านั้นนะก็ช่วยมาลงทะเบียนนะครับกรอกข้อมูลเล็กน้อยครับทาง LINE @manforward ได้เลยสำหรับใครที่เป็นคนฟังชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับฟังเพลงกันต่อฮะนี่คืองานจาก December 10และนี่คือ Infinity

เป็นเพลงใหม่จาก Gracie Abrams นะครับส่งท้ายการ Look at My Life นะฮะที่มัน Forward Extra ถ้าชอบขอได้นะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ฟังเพลงกันต่อแล้วนะฮะ Let me take you dancing two step to the bedroom we don't need no dance floor ยังอยู่กับเจภัสวัตอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมี Jason Derulo กับ Take You Dancing The Weeknd นะครับงานจาก BB แล้วก็

0: วมถึงเฮโรอีนจาก Maroon 5นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันเต็มๆที่มันโฟร์ Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันโฟร์ Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที
1: ่ live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ความว่าพระท่านนางสาวอาลีเชมีนาที่1และพระท่านนายวลาดีมีโรเซนบาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองคมนตรีติดตามผลสำเร็จโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดายกระดับชีวิตเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและคณะไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่5ไร่มาปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่เป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข.79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ื่นโดยองคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการเดินทางติดตามงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาที่ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

เวอร์ชันของมิลลิรีมิกซ์ด้วยนะฮะทำงานร่วมกันกับบีบีด้วยนะฮะมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ไทร์เฟม88นะครับยังอยู่กับเจภัสวัตและวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันนะฮะนี่วันนั้นเห็นเขาพูดเล่นเปล่าไม่รู้นะมีคนเหมือนลงขายเป็นแบบรับขายเชื้อโควิดไอใส่หน้า2ที500บาทให้คุณติดเชื้อแล้วก็ไปลางานได้เฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอหรือว่าเป็นคอนเทนต์ขำๆไม่รู้แต่มันไม่ดีนะทำไม่ได้นะช่วงนี้โอ้โหเขาบอกว่าไทยพบผู้ป่วยโควิด19นะฮะทะลุ 9.5 หมื่นรายนะคุณผู้ฟังระมัดระวังตัวดูแลตัวเองกันด้วยกรมควบคุมโรคนะครับย้ำเลยป่วยพักลดใกล้ชิดแนะนำกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนเพิ่มนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวภูมิคุ้นกันต่ำแล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วยนะครับลดอาการป่วยรุนแรงครับเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเชื้อโควิดที่เราได้มาเนี่ยมันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้ไปในที่คนเยอะๆถ้าใส่หน้ากากได้จำเป็นก็ใส่หน้ากากนะครับใครที่ป่วยลดการแพร่เชื้อได้ไม่ออกไปข้างนอกก็ลดด้วยนะครับดูแลตัวเองกันนะฟังเพลงกันต่อนะครับและนี่คืองานใหม่จาก Maroon 5ที่มัน Forward Extra ครับ

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปนี่ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวเดือนละ 18,000 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับธนาคารโลกเสนอแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม5อุตสาหกรรมอนาคตสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
8: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ธนาคารโลกเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today The Investment and Grow Playbookภายในงาน The Bangkok Business Summit 2026โดยระบุว่าไทยต้องเร่งขยายผลิตภาพผ่าน2เสาหลักคือการยกระดับศักยภาพมุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน5อุตสาหกรรมอนาคตที่ไทยมีความได้เปรียบและมีศักยภาพสูงในการสร้างงานที่ดีขึ้นได้แก่การผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเชิงสุขภาพบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและอาหารและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควบคู่กับการสร้างพลวัตที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพและ SMEเข้าถึงแหล่งเงินทุนและแข่งขันได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังต้องเร่งพัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านสเต็มและปัญญาประดิษฐ์พร้อมผลักดันเมืองรองให้เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศซึ่งหากทำได้สำเร็จจะช่วยดันให้ GDP ต่อหัวของไทยเติบโตได้ถึง 5.4% ต่อปีด้านนายสตีเฟนเอ็นเดกวาผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยยืนยันว่าเป้าหมายนี้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้เพื่อพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเติมเต็มคลังเลือดช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศและรองรับความต้องการใช้โลหิตในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตควรมีสุขภาพแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารก่อนบริจาคไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาหรือสมุนไพรบางอย่างหากรับประทานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อให้การบริจาคเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2 วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400 กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
3: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
4: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพ้กับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
5: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Month Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างพร้อมทบทวนภายใน1เดือนรอมาตรการใหม่ขณะเดียวกันสั่งคุมเข้มผังเมืองย้ำไม่ให้กระทบไฟฟ้าประปาของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรหรอครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
7: ายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงได้เตรียมพร้อมสั่งชะลอการจ่ายระบบให้กับโครงการ Data Center ที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการซึ่งจะเน้นกำกับดูแล3ด้านหลักได้แก่ผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาด้านนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้ม งวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำและไฟฟ้าส่วนโครงการ Data Center ในพื้นที่กทม.ปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการซึ่งกทม.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนรอบข้างหรือไม่ส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1เดือนปิดท้ายข่าวกันที่กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งช่วยเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรฟรีหลังน้ำท่วมหวังลดต้นทุนและฟื้นอาชีพโดยเร็วนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2569ใน3พื้นที่อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรไม่น้อยกว่า200เครื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและนำเครื่องมือทำกินกลับมาใช้งานได้โดยเร็วสำหรับจุดที่ให้บริการได้แก่อำเภอท่าวังผาวันที่12ถึง14กันยายนที่หอประชุมบ้านศพปัวอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนที่หอประชุมบ้านดอนสถานและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนที่หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังเร่งสำรวจความเสียหายด้านพืชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสามารถยื่นแบบขอความช่วยเหลือกส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

90.0 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: ังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ของราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือ
1: ไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
1: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
1: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: ครบสินค้านาทีทอง
1: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
2: ซักผ้าฝาหน้า
1: เพียง 4,000 นิดนิด
2: งานนี้
1: 28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี้
1: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
1: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่
2: ของดี
1: มีจำกัด
2: หมดแล้วหมดเลย

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Man Forward Extra Music non-stop

0: Extra. 88.
1: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Man Forward Extra Music non-stop

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.comHit after hit. Zero skips. All energy. Move forward extra. Music non-stop.

music. Extra FM 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra, music non-stop.

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Manforward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit play.

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขา

0: ยาวไปเลยครับอูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ชิแจปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอานอบานหรือเปล่าอยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888รับสร้าง
2: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Woohoo! Mumford Extra. Music non-stop on weekends.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเว